0: าเกนบาชีเอกิสระงวังอำนาจคุณระกอบนาชิงอำจอยกวาชิงเจหาโตขบา
1: อ๋อนิ่งอับเกียนิ่งอับเกียไอ้มรสสิบไม่สับติงเรียมสัตย์ใจคาริการคุณนั้นหัวตาชิกุระนัสเตอร์คาริการนั้นหัวตามสกายุมรสนิทัศกุระกอบกา
0: อ่าสิ่งเกี่ยนเนบับปุ๊บกับวิสติคุณาใกล้เส้นทางทำเสียสระกอบกับอีกการทานเอ็นะคันนารีเอาปุญญานี่นารีที่เดือดใส่จะคุณาวันนี้คุณเจ้าคุณโอปิฮะคุณวานาใกล้เส้นที่มารีสระกันสิ่งเกี่ยนว่าคุณากอบกับชิสคันนี่มาคุณวานาระกอบมาดินตาคารุมาดินตาคุณาใกล้เส้นกงใครตาที่ใกล้คุณขาเรียกคำก็จะว่าสาวคุณสิกิริสตาปะหูใกล้ใกล้ครับ
1: อ่าการงานสุดมีระยะต่อรับเกณฑ์มรสสิบไม่สบายเฮียทันทันเองอันนี้ที่เราไม่ประสบผลเนี่ยเขาเป็นแบบเทเรกโทรศัพท์เอาเกี่ยวกับที่นี่แบบปุ๊บก็วิศวะขั้นระดับมุ่งการไปคงเกณฑ์นี่แบบนี้มรสสิทธิ์ขั้นวัยสิเราคุยที่เราไม่เออตัวที่ขั้นกุ๊กกุ๊กอันนั้นตัวปัจจัยขั้นตัวเราคุยจริงขั้นกุ๊กกุ๊กมาไปขั้นตัวที่เราไม่ที่น้าวัยบีนะแบบก็เขาเป็นนี่ใกล้คุณจริงคำสอบนะอันนี้กูยังเนี่ยการีกันโอเซนาโก้ไม่รู้ดิเกะท้าวตุรุตนาซีมีอาคุณขาดไม่คุณรังงานเก้าโอ้กูยังนี่ดีเอาการมาดิ้งโมราซาสิชิงฮันโอยสิคือแบบนั้นทั้งหมดทั้งหมดเอ้ทารีสิสนาวเนี่ยไปตั้งงานเนี่ยงานทำเป็นกษัตริย์รักษาอากูยังเขาไม่มีนกเสกต่อไปอีกเนี่ยบ้าการีอีทารกคุณนั่นสวบไอ้ละเขาปุ้ยเอ้ว่าเขาเสกต่อไปสักคนอันตันตัวไปอ่ะคุณเช่นเจเนี่ยบ้าฮะบัดว่าโก้ได้กินอะไรSocket set in Chinaramu. Antan Kobi have a Naguya Auto Kurusi, Tomaska Auto, Auto Didin Honkoa Utkara, Toolbox on Ma, a Karaga, Karaga, Waraka say, Hunkan has a toolbox skipper. Titan Nagoska, okay, Nari E. Base came to me, and Narinua Sits Korupta, it is single car.No in Nari, Tadita in Conera, no in Nari, Larima, TK, Middle Saint, Tari, Dry Roasters, Pesaman, Tari Roasteros, Kalin, Angu, Zoba, English, Nari, Nari, Podinas, Sisnu Kasa, Sakhaven, and Tari, Angu, Ai, Huna. As I look at Steve, Angasa, Nevada, Irak, Pukwitz, Ramati, is the Tapetra, Wadukwa, TA, Hati, Niri, E.อังคังตะกูเฮียปุ๊บกวิศวะโหสักูลากูกะหูตมดเรซาแมริโดสักไก่คนโมมาเซทารินทังนาเกซินสกรุกะตาวเกตารีคาร์กิดีดิอะโฮบาสันคาลลาบาฮาซิสเกนาริคาร์กิซัสกาโอสตักกาอังคังตะลาไอฮาติดามิราเดบาอิเดเกคาริกาโรซุยไคฟงตะกูนาเดบานามาไคเกวะนาเซไซซาไซซาเซไซซาอูตันดันนาริตาวคาราคาวอูโดวาดิเกเนบาราคารุเซเอเนซังนาไปเซทารีคุนานิแต่บางทีทุกที่ก็มาบนหาวที่แต่บางครั้งนั้นอันก้าวมาดิบดีอีอันตันกักกูรันโนซาใครก็ปัสสาวะก็ว่ากันเสพกูวิตสิกิตจัตเตอร์ก็อายะก็แต่กูเข้าก็หาใครเข้ากูยังไงก็อะไรตั้งก็สมิดก็เข้าใจ
2: เออตั้งก็
1: มาดูก็รันคนใครเส้น
2: เริ่มเรียนอาหรับเ
1: โอ้อามีอะไรเนี่ยก็เนี่ยบอกว่าทารีฮามาสวับนะนี่อีฟเซอร์ดิสิกุริกาสเนี่ยปุ๊บกูวิตสระก้อนใครก็ตัวอะไรก็เสกคำขากรินันเองคุยในกัวโอ้มาดิพี่น้องใครคุณดันอันนี้ฟุตบอลวิจาระ
2: โอ้อะไรก็เสกแต่ก็สิ่งต่างๆนั่นซะงงนะซะกังวลกิลคุณอะไรหรือว่าสิ่งเพลินนะคุณเชื่อไหมนั่นน้าอมานุกใจก็ชอบคุยว่าดีอะไรก็เสกแต่คนนี้ก็คุณคือน้าก็กรุงงงคือมีที่การสระก็เสกว่าทำอะไรก็คุยว่าจริงๆงงนะเสกว่าการสระสเนกเบลที่คอยชินาขับา
1: โอ้เนี่ยสอบเองจริงไม่คนนึกสินะนู่นขบ่าดีบ้างเครียดขัดมาสอบตาอันนี้สิสักก็ตมดเรตมดเรสักทำมาโรเรคนะจิกทั้งกุศลีรี
2: มันนี่ตมดเรจัง
1: ขั้วอุปตาคนะออกตุลิตตัววรกับขุกขั้วก้า
2: วเฮ้ยคนอันคริสต์สังคนกันคริสต์สังทีเดียวคนงั้นก็สังเวงาที่เนี่ยบางคนก็เอ็นหักไว้ใครทีเดียวกินกุลก็ยังได้เนี่ยก็สิมาด้าโอ้ยคริสต์เลยมัวเร่ปุ๊บก็วิจารดีบ้างคุณนะ
1: เอออะไรทำกันสมัยก่อนกันสิก็ทารีน้องน้ากันสิเกี่ยวกับการก็ทารีอมครูกับกษัตริย์ฮะที่ฮาอีทีโอโอท่านน้ากษัตริย์ทุสิชนารอรี
2: เดี๋ยวยุคอมครูว่าน้าอินฮะหัวไอ้ปอบบุตรเอกเรามีงานที่อินสเมกับไปน้าสาวก็กิรวดิ้งอามังนะครับเจ้าชี้เนื้อมานั่นนี่ดิฉันไม่น่ากลัวค่ะแต่เรื่องนอกวัดเกิดเปล่าที่ว่าเราวัดที่ตัวเส้นคำมาฮาระเนี่ยเรื่องนอกวัดเขาเลยก็ที่เปล่าที่นี่ค่ะทำอะไรคนนี้ที่เที่ยวปุ๊บก็วิ่งค่ะอีกอันมัวมาดิ้งเงาเงาการเงาเงาเงาหัวอันค่ะวัน

0: อยากเก่าโดกันเชสติดาขบะมิเรนเฮสวาเปกุนผมิตูคารีอินนุเกอินเฮียกวนผมิตูนะเลทราอิดาเกมาเก่าโดคารีมุนตุราเซนิดิอีนาดิอีหายใจดีสิคุณก็สิเมกาเบลปุ๊บกวิดสติอันดีนับขาอิดามาเซเซคาราคาฮุนดาเนี่ยแบบคาริงเงาซะกันตะกุยเนจิสตาโอสวาปนาอินคนนั้นคาริอนดังอารอสันอราอารอสันเนี่ยแบบแต่ซาอินเจคนนั้นคนนั้นคารุปเปรังเอาตุลิกาได้ยากเลยซะอินคนนั้นคารุปเปรังเอาคนเจที่เชื่อก็จะคนนั้นจะถึงกาเก้าขับไปโอคาตีรังไอคนเจก้ากันอามาเนี่ยนะตรงไปตีไรการกีดจริงจะโอ้ยค่ะเดบัตส์เกมเมกับเบลการกิสต์จะเอาทั้งก้าโอ้ทิ้งทั้งชิวบาสินทั้งชิวการกิสต์จะก้าโอ้สวัสดิ์ก้าอิสเกย์ขารีน้าเสียจังอามาสวัสดิ์นี่การกิสต์อะไรก็ตัวชี้เกมน้าสตาซาปันต์นี่นะระองดังอับบังอับบังอามาสก็เสียจิตเชิงนิ่งไอซิมีไปไหนวาระก็เสียอมค่ะก็ที่เป็นนังทั้งหน้าบาสนาวก็บาสทั้งหน้าบาสนาวสเกมาริโกมาริคาสิไอมาใครคุณเจรานี่บ้าอีคุยาสเอาเดี๋ยวคริสต์วันกันนะกันอีทิ้งอะไรโอ้ขันรังหัวไอเมกับเบลคาร์ติค่ะมาดีรักคงดีเดี๋ยวมาริเกะกันกันจิกนี่ใครคงเบกุทารินท้าวอาราคัลเจสติมิรี
1: คัลเจส
0: มาริโกกันรังองค์ใครเซน
1: อาบอลสวาร์บุย
0: อันอาศัยสกวาตมาสเกย์เชสคาร์มันตุกุทา
1: ห์อันอาศัยทินนาเซเบริยาเบริจิกาหุงอันนั้นเอกัมสกี้อันที่คนไกลระดับก็ว่ากันว่า
0: โอ้โหว่ากันเสียงอุริอาดานายเก่งเฮาส์วัสดุนั้นเฮาส์ที่คุริ

ยากนาวดอกกันการับอะดากันการับดีว่ากัยซามัสติกาวนตาเนตอนอร์ตากการับยามีเรคาริฟรีดักเซสติรามีซอบไอคาริดาซาราดิซาวโกบารากันเดโคดิงอันซับงาฮาโกอัมกาเซนเซราจอมตาเรไอมากอฮาอิงฮวนอุดิชิคาริซาวโกกุนไกนกาวนากันชิทวาคันคาวอบากุงวยซิดาเนตามีคาริซาวโกซาราดิปนาสตินากันชิทวากาเซเนราฮาวคือซาจูรอนอัปเกงาริงอัปติงอัปอาเซียนอันซาซีอิดาเกงานอัปนาฮูกาคาราอิกาโอดายโอกุเกตาโอการันคาเบซีอีเกตาวบอยบิดานีโมราซาเซฮาสนาสักเก้ากังมากุคริสโมราซาเซฮาสนาสันเนรามีปากุคริสเอ็งเอ็งมากุคริสนาสักไอเซียนฮาบาซาเซเนสวอปไอมาตุกุเบคอยไว้เนี่ยตาวไอฮาเอนึกคนซีซินกับหุ่นหงเอาไว้ซีซินกับหัวกับอมดิตาอีนึกคนอ่ะในบ้านตากับซีซินกับหุ่นหงเอาไว้โอ้นึกตัวใหญ่ดีงาเดอุ้งอ่ะชิ้นงาดิคันซิสติมิซิราซีขับคารุเซเซงาคนซินกะคุนซิซะวากุนตาวากุนงานซินะระกิโดงอราซาตาวเบบีฮาสระคอเรบาอุกมาวดาอุดงมาเรียวดาควอดควอเซตาเบยาวดาอุริยาตาเบยาวดางาดิระกิวกะคารากะกุเซคารากะงากุเซตาวเบบีระฮาวดาเกวาดูอิญะตาวเบบีฮาดงอราซาตาวเบบีฮาสระคอเรบาเฮดันอุงเซนเรเฮดันอุงเซนเรนบาริกิราโมเนซิราฮาทับิเกคารินานุโรกโรเซนเซนโรมุซินิเอการุคีอีงุซินเอการุคีชิดมัสกะยูนิเงื่อนสิ่งนี้เพนไอรังงาอีเงื่อนเพนไอชาเซรังงาสาขวยาวอิสเกคุชาทุกข์บ้าก้าวบันิรักันกันนาดิ้งงานุปดีงาสเนียมาสเกงงานุปเนียบดาทายดาทายอุดับนับอารมณ์สินะก้าวบันิรักันกันงาสโอเสียอีได้กินรันอุ้ยเซนที่คุยดงอุ้ยเซนได้กินเงื่อนกวิกาทายอุ้ยเซนได้กินที่ได้กินงานุปงานเนอากูอัมการาฮาคดังอากูงอมอัมตากูชิดภายในราฮาคดังเกี่ยวกับสัตว์สิ่งอุ้ยสินนั่นก็งาวเกี่ยอันอากระดำชิ่งอากระดำวันเกี่ยวกับตัวรุ่นชิ่งใครก็ได้ทักษะการทำกุ้งนั่งหัวรูใครก็ได้ทักษะการทำกุ้งนั่งหัวรูคุยกันตัวขบะอากูอัมตากับหัววาเซนเริงอาสกี้ไงชนะสิ่งนี้ดารางไงซะนี่ดาดีดาโกยซะเซรางไงซะคือดันอากูอัมการันอันคดังตัวรุ่นนักอากับหัววารีนาองได้กี่ระอ่อนเกี่ยคนนักตามกุ้งนาระอ่านโอชินเกี่ยคนน่ะสิ่งนั้นอาศัยที่นาระเก่งไรเคยสักวันให้น้องนาสักวันเก่าดินนาการหาสิอมขันเส้นรังหัวยาสักหัวดังนาสิเคยสักสิทันขัดมาขับนามุดัสนามุดัสนากำมสติกำสิ่งอันใครนับแต่บ่เกี่ยหอยขัดินโอ้เสสโรสนาสนาดินไรเคยนาระกี่ระหูโซตามีเก่งนาดีอีหูนาระดีนาดีหัวบารันอารมณ์สิ่งใดก็ตามกูยังรักคุยกูงากูนี่อุดมศิลป์โพสต์ศิลป์อากูงาโควิดเก่าดีงาใครนะคุณได้กินเนี่ยตอนสิสัตว์นั้นอุ้งดัชนีนั้นอุดมศิลป์ซึ่งงาบ้านก็หันงามงาถ้ากูนี่คอนซิสก้าวนี่อุ้งศิลป์นี่โควิดศิลป์นี่ใครกันเหรอเอาดูดิฉันนะใครนี่โควิดศิลป์สิ่งใดก็